กันหลังไอ้ทักตาค่ะไม่ดูติลานี้จนทันเลียนนะสักกันนี่สุดที่ส่งจู่ตัวจุ่มกระลุงดุมหัวนะพัทยาฝักนั่นละกันไอ้ทักเขาถือจู่อันนี้ตามีไงจะตัวส่งเตยอินสฟายิน

ฮิอากาศวานีไอโซลเอฟเอ็มโซไอซ่าพอยต์ปัสสรีอาจจะกวนชัวอันนี้ดาร์ซอมเล่มินิทขดานีอาตุนัดชวนซาริมอยหุ่นกันพังโดนตะตุนชุมาฮิอาเลี้ยงเสียงไลน์กันอินโอยโดนันนี้ดาร์ซอมเล่มินิทซอมเล่เลี้ยงหุ่นกันพังโฮโดนาหุ่นมันปุยตูตัวเซรีเนอินาเจเซียสังเตอินตาเลียวเลียวเอฟเอ็มโซเรกาโลเลตเลตตาอาตุนชุมาฮิอาเลี้ยงเสียงไลน์กันอินโอยังกันดวงเป็นติเล่เล่โดนันนี้ตัวชวนตุกชวนเด็กไอตัวกับปัวตัวนังนี้ตุกชวนเตินเอฟเอลเวตัวเอ็มเมงินเมียอินปัวเรมหน่อยมินตีเอ็มตีเด็กค่ะอันนี้จดต้นเละตายละตัวอามาสเปรย์เฮียนเอชวันละหลานจ่ายกันอินโอยังอ่ะเอลดีเมลชาติลาเซียฟิลมิงทั้งอพวะสักขีกันไงทางอ่ะล้อเล่าเอลดีเมลชาติกันตียงอ๋อให้จุกันชาเชลกันยังไงทั้งฟัง

กันไงทาลายแม่ขี้เราปุยนารำตีหลาอันนี้อาตุนจุมไซฟกินหุ่นสุกันเราดูตกโดนไงงะให้มีบากะฮียนลาประคัดกันอินทานะลาดูกันไงทาอังกฤษวันกันดูตกงะดาร์คัดเลมินิตสมงะฮียนิงกะเราเล็ดเล็ดโดนะจุดตาจวานินะใจมวยหุ่นกันมังงะลิงเซมลากันไงล้างหูกันไงเท่าโดนนี่ล้างหูกันดิซมีเราเชื่อถือรู้ช่างสวนลูกนี้ค่ะอาจจะเสียสกลมเอ็มเอ็มรอนเดียเจลซามาโอเล่อีวันเฟลตักเอ็มลมทุรนสวยเลยครับเอลเซซายเรารอนหลังหล่อไหมอ่ะอาจจะดูกันเพลย์จอดจะจะรอนหลังไม่หล่อไอร้านร่ำรวยกับเราไงสายสร้างเดียกับเราลุตุกกัดล้านหลักหล่ออากาศยิงซกกับเราลุดซกกันเหลงฮาเลยรอนเจ้ใครว่าหันเฟลตักเนี่ยอีร้านหลักหล่อเทบ็อกเสียมาเสียก็สวยใครเราเช็คเกี่ยวดีค่ะก็เชื่อเองอ่ะไอรอนลุดงานละเอ้ใครไอหมิงหันลำแม่อุจวางกันเก่าช่วงจบไม่เจ๊ลำเดียวอะไรลำวันนี้ตัวเกลือปีน่ารำตีลาซีเราดินสางสักอันนี้จวางกันอินทานละลาตัวตานที่อันนี้อังซุงตีลาซีวันละวันปีสักขีกันไงท่าอ่างมีตัวตาที่อันนี้นะอาร์เจฟีเอลิฮาวีนะหุ่นกันฟังโดนะหินดินลาโมยตักตักกันไงท่าอังอินอาร์เจเซียสังตีกันนี้อ่ะน้อมเดี๋ยวหุ่นเราฟังซุงจอมตัวนี้ตุกสักมากันหลานเชื่อว่าอังซุงตีลาซีวันละวันปีสักขีอินตาเลี้ยวเลี้ยวกันหลานเนี่ยอ๋อ

0: คุยลำเตียงเงี้ยติหลาสีวันละลมสักกันไงท่าอะแล้วมวยตักไม่อินบุลกันหันเชนอะไรหรือมวยหุ่นอันนี้อ่ะกันมันแม่คิมมินิตังกันในตัวแล้วว่าตัวนายนี้นะมินิสรีจ้าหุ่นกันในตัวมั่วเอามินิจ้าตันยังจูจวนกันไงทัชชุนสมเลงหันไม่ยังอ่ะกันไงทักเลตัวฮีซีเลเรนปุยใจอันนี้โดนะอันนี้ฮานินะเล่มังเดียร์เทียมตีละรันเสดอนะเล่มังเดียร์เทียมเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่ะอินเลวินไงเบลโดนยาโออินเลวอมซวนอะไรไงถัง
1: อวาร์เรสเลซิงที

0: มิงไงดมังเซลล์ปาติแล้วก็งทักตักสตูขาอารวานรัวตีอันนี
1: ้อลิตุนัทจวนรันวัคซีเนชันจงจางกันไงทวีเลทงงะเฮทูรันสวยตุดอร์เฮดร.จอทันปุยเวเทอรินารีออฟฟิศซาร์นี่
2: โอเล่รันวัคซีเนชันจงจางรันวัคซีนมิเซอรามากันหูเทกันพันลาเลเปกดันตัวกันสวยดอนะมิเซอเทฮีรันไงนาเลรันวุลวาร์นำกันนี่อะรันกันวุลชันเทฮีอินอังเลาตักอันนี้เทียงอาเชนตันจวนเอจอนนานกันวุลาอาเชนจวนเป็ดอังเองกันวุลาอาชันจวนเองอ่ะปุ่นนี่เซรันวุลฮิอันโมพูนัดช่างช่างอ่ะเก่งเติลเทฮีเชื่อวิลาจงมอพูนัดตั้มตักจีงอ่ะจวนวัคซีนเป็กฮีอ่ะปุ่ยมอเบอร์จีงอ่ะมีจูอันนี้เงี้ยยังวัคซีนเป็กกันที่ฮิอันนัดนั่นละก้ากันรันเทกันเลาเวงตีน่ะไม่อันนี้อ่ะวัคซีนฮีอัตลังปุยินกุมจันเวเอโมกุมขัดดานาเป็กตูรันนี้อ่ะกุมขัดตาวัคซีนวุ้ยนี่ขัดลักนานากันอินเซนนะฮีกันรันวุลอันดำเลาปะละกันซุ่มหุ่นเละท่าเซนไอน์อะไรตั้มตะกินอัตเลมโจก้าจูเม่บักกันรันวุลเตอันเลาดำเลาเฮียนจูอันท่าอันตักซาเตอเลาเชียอ่ะบงเตเพย์จวนบงหนุเตเตอันเปชวกเลมะเสียตักเลาตั้มตะกเลาชวกจีน่ะเฮงจงไงตัวจวนตีดำไอน์อินเวนฮีอัตเชโจกตีอัตเชียงเอ็มอันนี้นั่นตั้มตักตานเฮียนวัคซีนฮีสยามชัวอะไรนี่ละวะอามาเอโรจูกันหูไทยเลอมซาติตาฮิจูอาหุนตะกะและสามสามเทตุรินจันละทาริละจงวัคซีนกันหูภาคเลเป็กเทหลังซาหลังซาจัวติจูกันเล่าสวยด้วยนี่มาสเบราจวนฟอกวัคซีนเล่าสวยละมิจรามาเฮียนฟอกวัคซีนหูไทยกันในเลมะมาสเบราสวินฟีเวอร์วัคซีนเฮฮีเล่าสวยไทยละคลาสสิคอลสวินฟีเวอร์นัดนั่นละก็เวนนาอันนี้อะHe vaccination program hi India rampuma kalpui ania tunla ya mun then khata chuan la thadu lo hi kanom tanwal maya classical swine fever te chu aleng tak tak to lo kanti a kan ngai pui mo lo thlang hle a ma se CSF fi alen to manglo chan chu vaccine kan pek that wang ania vaccine kan lang du lo chuan leng le reng thei ani ti hi shethar leng u He vaccine hi vokte thani china upa a pek turani a tharuknu a dospa ngain pek le turani a vograi la ya chuan pek lo himber ani FMD vaccine he vaccine hi food and mouth disease nat na ven na ta na pek chin ani a he nat na hiran tam takin an ve theya voka chuan thani a upa le achung lama man turani a tharuk dana pek chin turani bong vaccine lo soi le ta ila FMD vaccineVok vaccine tana kan man thau kha bong le kele berama suan thali le achung lama upa a man turani a FMD vaccine hi FMD eradication program noya kalpui reng ani HSNBQ vaccine he vaccine hi hemorrhagic septicemia le breakwater vena atana bonga le loya man chin ani a tharuk le ai upa a man turani a kumten chiu tur aniBruvax strain 19 vaccine. He vaccine hi brucellosis natna venna atana bonga manchina ni a bong no te anu a bi khali atanga thariata chau mapek tur ani. He vaccine hi voi khachau andam chungin pek tur ani wangin how taklova ngai poi mo chau itumang u LSD vaccine.Lumpy skin disease natna venna atana pek china ni aTunlaya Mizoram apo LSD hi aleng meka hepo hi ngai poi mo ngai le ani kel vaccine lama kalila PPR vaccine he vaccine hi pestis petits ruminants natna vena vaccine ani a kele beram thali china upa a man turani a PPR po hi Mizoram tunnaya lenga kel tam takan thi pha a hepo hi ngai poi mo ngai le ani Godpox vaccine Godpox vena atana pechina ni aKel thali chungla ma man the ani R vaccine Rennicat or Newcastle disease vaccine he nat na hi Rennicat vaccine hi a Newcastle disease po kan tia he hi Mizoram a po alara a strain hi F1 Lesota le mesogenic strain oma F1 Lesota hi antu intura emo anka a emo anhara emo pek the ani a

0: ้งเวลแต่สิสังสังคันนี่อ่ะตินควงฟวกและขะเตียงจังแต่คานกับปูคานอย่างนี้มาเจนามินตุชาวตินกะสิรนาลมาขลำปังห้อยขะกันหันสิรชาวเลตะบกะเอ็มเอแต่กันหันสมชาวตากะขันข้างขันมินตุยตีอันนี้เบรังจู
1: โอเลอารมณ์อมเลไม่อาชาอาชาวิ่งไม่จู่จู่อันนี้เลยก็โดนนะค่ะคันนี้กันกัลชุนซอมเลยงานละงาคล้ายกันจู่อีรอนสอยเจียงวิ่งก็เชียร์สอยชุนซอมทุยโตเราไม่ละเฮมีเอ็กซ์โอดัสคอนซัลเทนซีฟาร์มเฮียนเชียร์แมนนี่เนี่ยตินค่ะอันนี้จะซีซีละมาคันนี้เมมเบอร์อัตุรินันนนทังบกเจนี่ค่ะค่ะมิซาวะเฮียนินนังมาเจ้านี่กันเชียร์ชวนเอ็กซ์โอดัสคอนซัลเทนซีฟาร์มที่พอเองเงี้ยค่ะกันนะเชียร์เจียงเจ้าแล้วจู่ฟังชวนเองเงี้ยที่เองเจียงเงี้ยนี่ค่ะมินชิลฟิอาที
0: ในเอ็กซ์โอดัสคอนซัลเทนซีฟาร์มที่ฮีกันเทียนโฮไอที่มาอย่างอาร์เคเต็กต์อินจิเนียร์เต้ซาวน์อินจิเนียร์เต้จงเต้นในนักการดินกลางจวนนี้อ่ะที่จวนกิมาบีเคียนรีเสิร์ชและพับลิเคชันดีพาร์ตเมนต์บีคีกับเอ็นโคล่าที่จวนสกัดโปรเจกต์เตเล่รำพันจังเต้ฟอรินเข่งเต้ปุ่นรีเสิร์ชที่ตูรินคัลเจอร์ลำปังฮุยฮีกันข่อยตามาดินมีมัลจันจินเสียบดูอันอมเต้ปุ่นขังเตะขากันติสักทีนะจงจูให้เล็กขบูเตะโปเตียงคานหันเสียดูไม่สีเสียทีเราเตะตานคานแล้งไงนะให้เราตานคานจันจินเตะกันขนคอมสักกะเตียงคานมากันละกองครั้งครั้งอัตมาสวยสาวนะเวกทำมันนี่แล้วว่าสังกัดหน่วยการเงินเรจิสตาร์ารำลุนัสออฟฟิศกันเนี่ยเตียงคานมาหมดตานปนเบียกเทนี่ไม่อยากจันติงหันไม่ละทีนบอร์ดออฟกอเวอร์เนอร์เตียนยาให้ผู้ชุมดังอ่ะพอมิจูกันนุ่มทีนะ Northeast Zone Cultural Center เตียนี้ NZCC เตียนี้อ่ะดิมาปูรังหุ่นปุยกันเนี่ยชุดชุม Ministry of Culture นะอินเดียมาร์ชากาเจงเตะปัวละ Culture ลำปังอ่ะกันทันเล่นนั่นเตะหุ่มหันนั่นเตะเลขาเตียงอ่ะอดีมขันเนี่ยจึงสกัดทิลการเวลตานะอินดิกตูและลูทูเบอร์ยินกันที่ไม่ดอนนี่สิเตียงเจ้ามิงจวนกันหันนี่เบะตัวนายนมิเซอร์รัมไอโออินเกี่ยมินิสทรีออฟคัลเจอร์ยูเนียนมินิสเตอร์มินิสทรีออฟคัลเจอร์คัลเจอร์มินิสเตอร์ในน่ะรถกันนี่เบะนี่เจ้ามิงจวน
1: โอ้อวันชะเอ็มโอ้อีทิ้งทุยเล่เมียจังสังเล่อินก็เชียร์อีที่อันเล่บอกที่เชียร์ตาทิ้งเอ็กซ์โอดัสคอนซัลเทนซีฟาร์มค่ะนี่เอค่ะไพรเวทไอซ์นี่เล่งอะไรอ่ะใช่เฟียวินก็เชียร์จู่ฟังจวนนี่มาสอนนัดตั้มตักเองเออนำบิลังซองเทปุ่นเอาอมเทิดตัวไงล่ะค่ะค่ะอินมาสอนนัดตัวเทปุ่นเชียร์ชาวจ้ากอมเล่เมียอินนัดถอดชาวตัวเทปุ่นนักกินเลเซ่ละเทปุ่นฮาร์รอนชาชาวเฟียวตัวไงล่ะที่รอันนี้จน culture ละมาเห็นลูดโชว์ตายละน้ำจงจังอ่ะกันลูดโชว์ง่ะเองเจ้าหิ้งเอ culture กันที่ไม่กันน้ำเสียหีนี่อ่ะที่จวนเองจวนเงี้ย culture หีเสียมที่หีอิทธิมดานินมินหันฉันสักเทงิมเลย
0: นี่เอ culture กันที่เฮียนินอ่ะหัวมาเจ้าวิ่งก็เทียน้ำเสียรังมิเจ้าตรงเห็นอ่ะบุลเรตตานี่พงหีหันเละชัวอาระน้ำเสียรังหันที่ทำไม่ยิ่งละน้ำเสียรังกันที่ขานสักวันนั่นแหละรินนั่นก็ฮิลเบอร์ตีตาอีละกันปีพูดเตะน้ำเสียร่างอันเตียกันผู้อินเซนต์เตะตินริมอยเตะหลาและลุยกันตีฟอกส่งกันตีเตะตินอาจจะซ้ำซังข้างเราปอกนี้ตินหนุนโคตรล่างอินเรลบอลนะอันปุยถูน่าท้องพลังดันเองกิมมายาคาอันเจนนะมุนอินาบาวัวกินารังเสียมอันนี้เปียละมาคานินอันรินนักขันฮิลทุยเอ็มเอ็มไม่ะทินทราบตรงกับกันที่ฮิรินนั่นลำปังสาขัวน่าจังอรันอินดินโชว์สุดที่งั้นจังอ่ะกัลโชว์เจลกัลเจอร์รันนี่ตาการน้ำมูมาลชวนน้ำเสียร่างกันในเทวาชวนนินน้ำบิลมินเสียมครั้งบกชูตัวยงกันสวยเทียมเทิดันชวนนี่ไม่ยังอ่ะทินทิ้งไอ้ข้ามีเป็นเทกันหันสวยง culture กันที่เห็นตรงอดีตยังอ่ะหลาอดีตยังอ่ะทิ้งทอมฮัลลักดันเต้ขดลางอินเรลบอลนั่นเต้กินใจนะน้ำลามกันที่เต้อาหัวเองกิมพีอันนี้เทนี่ทิ้งตุนับให้ชวนนินมิโซเตเห็นคริสเตียนกันนี่หนัวเห็นมิโซคริสเตียน culture กันที่ไม่ยังจูมานาปีปูเตนุนดันอังนิเชียเรามาเสียเสียรัง

0: ทัตกันหลังดินโชคเลยจู่จู่ข้อเวลคริสเตียนดังเต้นในหลอกกันในเวลจู่จู่เฮงเอทีนี้ขัวเลี้ยงข้อมลากันตีเตะประเทศนี่นะมิโซเตตานะละผัวตูเตละผัวเทียมเต้นแน่นะอารมณ์เปรี้ยวเลี้ยวในตูมเครื่องในกลุ่มสเตลตัวปอกกันและอินออยส่วนเฮ
1: วันเช้าเอ็มที่จวนนินวังเชียฮิตุนไลจูตัวปีกเลียนตักฮีอัดลิงเงี้ยเงี้ยมันนี่ลูกกับพวกหันตัวเก็บปุ่นจันจินช่างช่างฮีออกมารีเสิร์ชติดต่อช่างช่างเตปอนโลออกมาเฮงจงจ้างอาเฮียนนั่งปุ่นรีเสิร์ชติดต่ออินกัชยาเฮต่าเฮียนนี่มิโซฮิสตรีจงจ้างอาจีร์เซียนนะอินเอจิงอาทิลปุ่ยหมดตักอันนี้กระริงอาวังเชียเลียนปุ่ยเตคียนนี่ลุงอามิเลมเกิร์ตเตอมเตคีกันปีเล่ปุ่ยเตลุงพุนอันนี้เลวเนียสวยเตค่ะอันอมชีนะอินเอจีร์เซียนนะอาจังอาอิมูชัวติเลมิโซนำเสียเนินอินซอมนะอันเยี่ยมติค่ะมิฮันชิลล่าดินวังเชียฮิมิโซเดทังกลักจันนะอันนี้อินอิเชเรงเอ็มติเตอีจิจันนะจังคานินมิฮันชิลตาเจ
0: เนี่ยฮันสวยบุลตาเดวิลาขี้มีบาร์มารัมจินอิติโตไม่ยังจูดีไม่ยังขี้มีเงินเต็นนำหูเลาจูชวนนะจงหอยเตดินเหลียนกลางเหลี่ยมะบูจงขั้วกันติให้ตัวนัดชวนฉักโชคแต่กันเตี้ยหัวลงเอาหูคนรู้จะคิดอารมณ์บุยลายลายยินกันหันจำจีละขัดยังคันexploration กันเตี้ยหันฟันเวียนนั่นแหละจีเจียนนั่นที่ปอกกันหันเนี่ยดินให้ลลมางันนู่หลงโซลกันที่ปอกคิดอันนี้เลยนิ่มเตียงข้างกันหันถุจีละดินสกัดตีรินเซมิติกแอนาลิซิสอันเตี้ยอาจารย์จินเละลุงมิลิมจีเจียนนักคิดสกัดขัดเช็ดค่ะมีเทียมดังเต้นเองแต่กันหันถุดจีละเตียงข้างนี้กันหันช่วยเลยอะจุดตาปอจวนนี้กันปีปูเตสูนูกันเขียร์เทียจวนและมิโซกันตีเฮียนเตียนมิโซกันนินตีตาเล็กกับเฮนี่จวนมิโซรามาจวนอามาจุดน้ำหลอมเตียนเฮียนละเฉินเทียตุคุมาสัมเชียลจีแรงแรงมากันตีเตเตียนจีช่างทางถ้าดูลำเตปอไม่เทียกันเท่าเลยปอตาเซลุเซลำจีกันออกมาเตียนตายเจงขากันติไปเตจีอาสัมเพียรจีโฮอันน้ำเหลือที่ชวนอันดังเหลือชวนหุ่มสองกันติลายกันติโป้ยกันติโฮจีขันน้ำเหลือเฮงจะเห็นกัลพงเตเตหลุมพุ่นเกิดดานะโป้กันในแต่เทวะที่ลายโฮกันติหัลข้าเตแหลกขี้โฮเพ่ขี้ชวนหลุงอายะลอยถิ่งอันเตียจุดเตียงลอยถิ่งแต่จู่อันเคระมักตักตักกินอมเจนีตักกินอันเฮ็ดเร่งนั่นเตเลอันรูปุยเฮ็ดเร่งนั่นอันพูนะตินวังเชียบีขันลูดไตละกี่จวนมิโซทั้งกลักนักองเซลเนี่ยกังไงอะอมน้ำหุ่นเตหันคลีรินตินอันลุงมิเลมินเชียคีชีตักกินหันเทียบเจ็ดเจ็ดทีละอัชักลำเล็กทั้งลำเด่นหันขายขินปุยกันมิโซปีปูเตสูลนู่เลอเมติเรียลเคิลเจอร์กันติกันน้ำมินะกันในน้ำบุงรัวกันเตียงชีเตออกมาตินกันเครียดมังเลวทิลเตปอกฮิดัมตะกาออกมานี่อามารอดชุกิงคีตูนไล่อะปอกรำดังอัจฉริยะกันลากลูกันจอกลูกทิลกันถัดชัวเวทีไม่เหลวกันเสียมเวทีไม่เหลวรูลู่เด็กที่สุกันง่ายรู้องเฮียนข้าเตียงคันบาร์เตอร์ซิสเต็มอันติบุงรัวเลบุงรัวอินเข่งมังอะอันเลวในทิลรู้ดักตักเตปอกข้าคิงอะเขียนอันร่าลากทิลเตปอกอันตาหลังติคีอารินเทียตินมิโซกันมังตะกินกดชัวเซลลุงกันพูนะทานมั่วเรียกขันไปนะมันกันหนึ่งไอเลมเหลวพวกอ่ะช่วงจนอันที่ผมดานะจังเขียนกี่ช่วงนี่มิโซปีปูเตะสูงมุ่งนินกระเหียะตินคนเที่ยงกันติไม่เชื่อเลยมีป้านิมเนียจูเบลขัดโจมะดอนก่อนปัญญาจูอันหันอินอันคนเลมเตะตินเชชุนควงจอยะอันฝีเก่งเตะตินลุลักเจมกันติเตะตินอันตุคุมะหลายนะเสียงเดวินเจ้าบอมกุลวัจังเล่เงี้ยจีช่วงรอเสอันเลวตีอันเลวเดลกิลเงยวกุลจังเตเล่ชนเตเงี้ยจีเตข้าเตียงอันต้นเล็มข้าเลวอมหวังแม่คิดคิดจุกิจวนินน้ำดังทิลเตียหันหมู่ฮาร์ซามีดังกันเฮกนี่เลวเสหันสวยตาไม่ละท่อขัดลายข้านิน archaeological survey of India อาจารย์มิทิยมอันหันชัวจงหกชวนินทิลตั้มตะกันหันชัวมาเสกตีลายาเลมจิรเจียมตูเตคามิเจ้ามูมาลันอันน้ำเวตักนางินอัฐุในตุลำข้าข้างคันเด่นนี่ชวนฮินดูรงกายเพศคันช่วยเราเทเลยวะอาจารย์ชวน

0: 为能借借不去，没收人猫去就很多米了，啊，龙脸他比个脸，没有啊，没收比，个地段呢，没收人猫去就，阿妈罗就，阿什猫呢，就呢，阿里些人苦冷棒，歪冷冷棒一滴比个，阿人歪的我比，阿妈哭没就就，阿是先度的保险，阿是水钱啊，就我就那，就当人个保证。推的我们水土嘛，先看大看，啊，等冷的就我们提啊，等阿里去给你做呢，啊，阿土牛跟地没还没，买呢，就是提提的得嘞，啊，阿里贵的很呢，土下呢，没少钱，阿比得金偏老些，跟地便宜。
1: 啊，你就，啊，出来没？啊，你嘞偏老些，给上上那些项目，啊，你啊，因就那 C G F G 的这些，大家做些咩？看看项目的冷帮帮，因今年他们啊上多少人项目的？伊阿妈们那卡，伊因个啊 size 怎么样？他们卡当啊只看因啊当冷只的那个，俺觉得那只的那当冷的那个，因今年看来他们是费力听音嘞。
0: 你啊，阿嘿嘿就多诺的，你咩样个么？啊，伊滴咪定 standard 的话打跟地球打个遐个，遐遐深度别个就啊水上得帮你睇啊，顶啊猫看咪爱查领单那只的，看看啊几卡深度睇啊，顶啊过跟热单得帮看，我们先来推打，哈卡就，你就只说那台上面。kan chang ba yang
1: eh ole ni zo da dang kan langa sia zo do che ka langa ro pui me sia tro ani le mi zo kut koi man ro la ma hian in lut le lok taila thira siam le mau siam kan nei chung chang then khat mi zo vina kan nei big ang kha min han shil fia theng em tin mi zo vin ke ma ni siam nge eng rimoi tum na man ro nge kan nei ti kha lo soi lut tel zeu bok la kha kha a tha o me
0: sao ang ra ka chang toi thiam long ti ka lao kop me toi kim deu sei tum tai la a he he chu rei to via wa pi le pu te na thir kan long nei tan na hi thir le lung kan man kop ti lang sian tu fm chu he mi me ta lung kan ti a flint kan ti men chu a flintstone kan ti he mi sap tong chuan kha mi a lung le trek lung kan ti le a ching kim an ti thir kan mang kok lat me chu ta tang chon chui kha ta wang wang ila thang tak lim ve la thai lung i thon thu i tiang thir te lo nga ro i lan tai lo nga ro ti thon thu ka thir le tai la tin chem ta ro ta thon thu yang ti u pa nge ti tu man sei thai lo khang atang po kha nin thir chu an nei le ti na ni chem ta ro ta pon ming a lo choi chan kha chem ta tlat to ma ya tin hemia hian culture uniqueness kan ti dang la pi na kan nei chu ding le ve chem nei hin kan che ve le nama hian nom ve mang lo reng re na ni chu chu dap an ya tin hei ru lak chem te po dap nei a lo ni le ta khang te kha dang lam na ha ni a tin lal ber along si tu an tia khi mi a along si tu an si thu teng deu hian an lama kol ho win chu mi la lai chu an in bar mara ma khian in talwa di lui pui kam ve la hun dang a lam mu ngai reng reng lo an che ve na ta ong lam chi bom phur ho อ่ะมุตัดลัดไม่มากติเอ็มเอ็มไม่อ่ะอันโกลตรงอ่ะจุดเดียงอังบอมรังตะองชิจุชินนะเตียจนอันนมน่ะบุลเร่ลุยปุยแต่ว่าดีพอจุดชินดูอินตีนัทากันอีตีค่ะบาร์มิชเฮาอินเราเรียกจัดไม่จุดตะชังชวนอินเกี่ยนี่จังมีเฮาเอ็มพูดจีฮิจุชินมินตีผาตานี่อันเตียจงเต็งอีเพย์ชวนแห่งเทียมนั่งเดลเลอตาดันครั้งครั้งอาทุ่มโบโบตาอาจิครั้งครั้งชวดปุยซองบิลอาจจะตินเร่งไหมฮิการปีปูตะคานอันเราเทียมแล้วต่อตินะอันนี้เทียงอ่ะตินข้างอังคาตูนะเพื่อที่ชวนให้มินซอนนั่นนี่เชื่อมจักรเทลลำที่สวยกระจ่างเดี๋ยวว่าการวนหิมังไงเล็ดตัวตูนะเพื่อชวนทูลเตปอหิหันทีร์ตาอีลาอปอยโมเซเลให้เทียงอ่ะงะตูนไล่จงตะกะไงว่าแต่ผู้ฟังกันเราเสียงตันเตผมนอกได้ได้ละทูล่ะเฮียนี่อมวรไทยเมียแล้ววะนี
1: ่อ
0: คัดเตียงงาเราตีด่านอันเถียมนะจะเฮตูนาเฮนอะเถียมเฮาเฮียนซอยตําไม่เมละกันฉุยนะจวนไอโซล่ะเฮียนไม่เชียปทุมปลีเวล
1: อ
0: ินันละตาเทียจุบักจุติตักตะกะตาเฮอานอมมูมัลเตอลวะนี่ตูนันสรคาร์เฮนไทโตปินะหุมหาลนะตูเฮียนจันนะละจุจุไอโซลขอชูงามีนี่เคราโลขอปอนะมี

0: chuanin an thia malama buk abuk oili tuk lok nan an tia nunga abuk let nan tui kep chi khat pai hol lien pui hi an nung lama hianin an thlo tela an or ruang thin tin sai habing de kan ti hi a um boka mi pa po hianin beng be hi man lai chen an be ve ngei ti hi British document atang point tam tak mu tu ro mani
1: จะอะไรคอมเดวินกันสวยทุกทุกอันนี้จะไงน้ำเละไหมจนนี่ปวนอะลุดโชว์เลยฮะเดี๋ยวต้องไม่ละมิจูตี่เห็นน้ำปวนจะช่างช่างอะตักกันเนี่ยเฮงฮีอินทิกะจังอะกันมันโชว์เงี้ยตีเต้ปวนตาฮีเอ็งเตี้ยเทียมโชว์เงี้ยกันนี่ตีเต้เละปวนช่างช่างที่เห็นเงี้ยอมเสียเกินเตลขามีอะจะช่างช่างที่เห็นเงี้ยอมเสียเกินเตลตีเต้ขามินฮันชิลเล่เทงิมเล่
0: ปวนพ่อเห็นทนทุเลจันจินในยานิจินกันสวยตากันการชาพวนนั่นเองในสมทักข่าอมเวียไว้จนกันสวยเซ็งหรือเปล่ามาหมานลายจังอ่ะกันปวนในโชว์ออกมาที่ทรดิชันนัลกันตีโฮออกมาตินคลาสสิกันกันตีเลยโมเดิร์นตินเทนต์ตะพกอีละจุดจริงจังนักกันเทียจู่จู่ทรดิชันนัลกันตีบีเข้าวิอาจีตับเอ็ดเป็นแม่มาร์จอบีปุยโมฮันสวยตาอีละให้ ปวนตาดานอันเราเทียมตันดานที่ครั้งเชียวอ่ะมิเจ้าฮิสตรีเสียบตุมาซาจวนเรนเทย์ฮอบินอันเสียบสวบเฟนอาคานินอันเราเตรียมเทียมมาอารมณ์เราชักเทียมมาเอ็งนกฮาร์ลาเตียงเงี้ยนี่ขัดตาคันดอลเรมมันอ่างก็ดอลเรมกุรันตีเตียวมาตินดอลเรมที่ลาอันเราเนี่ยชินอาคานินดอลเรมเทเรนเตรียลเฮนันเตรียลแล้วจู่จู่ดอลเรมกุรเตียมปกจู่จู่ลามังอาการหนึ่งลาตา ทับกันหนึ่งมาสักโปลเนียงอะไรเงี้ยจู่จู่รูนกำเวลานอมไลตั้งสร้างอันอมไลขจนหลานจีนเทโลลาปาร์เทลวะรูนกัวมันอมไลเวลเอดีสังขจัลสลีทั้งตรักอ่างอันชุดเลดจังจวนสังขจัลีโชเวลจังอ่ะเอดีสังขจัลีเวลจังอ่ะนี่นี่นั่นไงอ่ะอเมริกาจู่ขัดจังคานินเห็นลงเนี่ยมาเราจู่ให้มีเทียมนั่นนี่นะฮี อันเชเวลนั้นเรียนเตจังอันเสียชนเนี่ยเนี่ยงาอันเราหมู่ชัวเวเร็งมักเด็กไม่จู่เฮโรดเทมีหลับลากันตบปิกเปลได้วันนี้นะฮันส์ที่ละมุยกันตีเต้ตินเฮโรดเตฮิอาเกลกี้เฮตียาคอลอินนาคอลให้อินเทียลตุรังเดวะอันเราเสียงเทียมรุ่งเตฮิน้ำมอลกันมีเราติดเชียงตินให้ตุนไล่กันเรียนลาเอ็มเอ็ม ปวดไล่เส้นเต้นเตี้ยปวดใจกันเตียงจีเตปโอฮีควงโจยหนูอินอันสินเทนี่ให้มันไล่จวนินหัวงูปีเตอร์ประคัดอินาหมิงขิลดานเพย์จวนินสับปุยฟุยหนูปุยเหล่าเพย์จวนินสักยังเสียกันตีให้มีกี่ปุยเสียเห็นเสียเทียงเลยเนี่ยมาเตียมิเจ้ารำมาตักเพย์จวนสักยังเสียอันตีให้อันเสียเตลน่าละรีฟักเลวันเนี่ยเตียนี่ซุ่มเตปโอจูทิลกัลดานคานี่ ชวดปุ๋ยเล่นบวงทวงเต้นขัดเตียงตาดันทั้งทางคานอันเหล่านี้ตินให้ทั้งชวดปวนอ่ะพอเห็นมันลายจังอินอิบเตจันคานมีเจ้าปุ๋ยขัดเตียงคานควงเฮอโวยซองนั้นสวยหรือวะควงจีนลิจอยจุ่มจีนจอยจานมวลจีนปวนตีเตฮีอาหารนี้นั้นเหล่านี้เขี้ยอันเดียร์เจนเฮียนจุ่มจุ่มไปปุ๋ยนั้นลุยตักตักกะหันหัว กะหันหันตีละคิงละแต่ตินคู่ลำคดทั้งละมาเตปโปเตียงคันพลอันล่องเจ้าสวะมิเจ้ารำมาปองเฮียนขัดเตียงคันทั้งชัวปวนเตปโปเฮอาเจดานเฮียนอุ้มเจริลตะกันเนียเซมิตติเตเซลุตุนกันติเตข้างข้านินอันเซชุนควงจอยละมาคันอุ้มเจเนเซละตินควงอิบอันติเตเพชูอัดเรียดานอัดจังอันเพียดานอาคานินอันควงจีนอันจอยจีนจัด
2: วิ่งเลยจีนมั่วเขามีสเต็ปอันเทียมจิสมิลคันเตรียมดานบีกันแล้วอมเลตเชียร์เลยนี่ขัดเทียมคันอันเราเนี่ยตินเทียมเทียมดานนี่หลังแล้วขัดตะจังคันอินทรอมเคลื่อนเราไปทั้งโชว์พวนเพื่อจะให้เตียงตูดให้มีตีจับเละใช่เราพบเพียนอันเสียทันนี่อันตรายขัดเทียมเทียมเนี่ยอมเสียนในตีร์ค่ะอันนี้เบอร์เมย์ขัดเทียมคันอันเราเทียมเละเมย์ค่ะ ละไก่ละเดรองคลากอันเราเทียมมาจังคันอาเจฮิจูอันเทียมนารีเวียวตองอ่ะใช้ปุ๋ยคูรันอมไลเวลฮีอันเบย์นัสัตไลตักจูนิตูระเจ้ากันง่ายหมด
1: อันนี้จูอันไงนุ่มเล่ไหม isoidan manga trangpo in izir chiang na sain ikna event le tikha chiang le meya tuna chuanin namje hum hal chungchaanga khan lut chhole taila namje hum hal nana apoimo na khami puan chisang sang je sang sang kan nei te kha namje hum hal nana apoimo na te khamin shilfia le thengem
0: nia kan nam ni na keng tu poimo ber ania chena kan sei ta se wang khan bi papuan me che puan ti te kan sei ta tin hei tol lo puan te po pasal tha thon thu ne nin zom rui mai khan ya chu chu anin ki ma ni thin lung a philosophy tak po in thu thu ril a pa ya ni tin nam nun min kai tho tu ni a kha khan a tol lo puan te zir na le na thila lo tling te an dong ma an lo man kha an lo ban mai khan in kan nam nun kai tho tu le
1: soi
0: ngoi na sa tak te kha lu ni chaw a
1: tin
0: kan nam ni na keng tu an ni wang hian hum hala tul le a chu ti hul chon min zo chia lo na han soi kai ka duk chu hei designer thiam tak tak kan lo chho ka za ngai ve de se ka du ni ngan ti por te ang a chan chu kan pi le pu te khan cha kok ji kan mu tang rengot po in kok pui ji ji a design kan ti mai a je than an lo thiam khat kha tiang khan an che ve la an thil mu te kha a design na puan je dana te an lo le lu ta du du a nai sai lo tak tak ti mai te ang eng mo tia kan nam se an hum hal bi phe hi chu lo su sam vak lo se la designer an ni ang takin an thiam na chok chok turin an ma ni pual hian in thil hi ron ti chok se ka du tun po hen an ron ti chok tha ta via va hei tun lai chuan in e le kha ka bel tok lo deuh hian in puan se than na tak tak design na tak tak aron cho ka hei christian kan nia ron ti thar se ka du chu good friday puan te mo mi so puan chris good friday ab sin chi a easter han ti chi te christian kan ni nuwa kha mi mil deuh te hian kan puan ta tu te le design tu te po hian ron ngai tu chu se kan culture ti thang se lang ti ha kan bel ka chi chu
1: poi mo le mai chu chu ni e kan shat ta na ta na thil tang kai ta ka niya kan designer te po tun lai thom no mil je la ka tia nge kan tradition ron ti e ron promote so rual rala kha tia nga nga nge kan culture ta na thil tha thei tur ang bera chelo zonga e anon ti chau kha poi mo le ni in ka she via ke ma po in chuanin ani le a to pera chuanin he hi kan zo le lok chenga du to ka he minute minute riat vel like an lan neya edu ang tokin in chang nga hi chu mi zo hi nam zia a culture anga kan dang dai big na mi sap trong takin kan yun cultural uniqueness ti mela kan dang dai big na kha min shil fia the nge mi du le a rimo yang zong te a puan ang zong te o eng zong po in ni se a nam zia ang zong a kan dang lam big na kha min han shil ta che
0: a ke ma chuna ka a bul thum ka sel du ber zo ka chu kan dang lam na ka mu chia na chu a china ni mo tibet ni mo burma tang pon lo ni se ki ki kan lo to chu nan ni kan nga hen ta ke ni civilization kan ti kan people te ki ngan om lai chuan bce sa kuat i ve la khan buddhist sa kho hi pi ho in burma te ken le lut dek ta kan che ve la nam dang ho chuan om na nam lien te sa khuan to ma buddhist san ni sa ve ka mizo te hinga tinge kan pipu te tang khanin buddhist ni lo kan lo tham tha tang hi mak te ban ya chu ti ru la christian kan ni huk mai hi thil mak deu mai ma ni chu chu nge kan ti chon ke ma ni khan rin dan mang fel fai tak biak dan mang fel fai tak tan lo nei chat mai se lu phan tum dan te kan dang dai nga ringot mai tin mak deu mai chu zuk le mom chung chang ni sui zau tala cha khera lo ama ro chu tui bur ju ve te hen wang e me me ni kol te ken an ju lo si ma tin hei mi zo tui bur kan ti te hi adang dai khop ma chang kang ang reng ani eng mo zo tak chon khang te kha lo ni a tin e vai lo po hi a het ma support tak ke kan ni mai ni mo ka ti chan chu khilai carbon dating a an chut na atang a chut ten le tobacco history kan ti e atang hian in ain thaw ang ข้างจังคานินอากุงอาหารชุดกบไตละเทียมเดียวแต่คานินเสถียรโซ่ของอ่ะไว้เล่าอันจุกมาเห็นจุกดังเต้นนิ่งมอดแต่กันติกันปีปุ่นจะกลุ่มจะเตลขานกันหลายโชคอ่ะตุยบูรลู่เน้นละริรับไม่เนี่ยจะให้กันดังหลับนับประคาตันเนี่ยติน อีมานี่ฮิอินดูตกตักไหมน้ำมิงดูตกตักไหมกันนี่อ่ะสุสุบันดังใดนับประคตานี้อ่ะดินน้ำดังเต้นน้ำมิงโจมเฟมังโลกชุกันดังลำนะชุลิมนั่นละมาเห็นลามูมาลกันในเวียวเลยวะลุงไงนะฟอร์ตอปินะทุลาริลกันติให้มีลิทเทชเชอร์ตักตักเห็นอารมณ์อิรชัวกันชุชุอาทุดพูนใจอุปปิระคันอุปปอลันสุตไตละมูรอนทอกันมัวทอกมัวเลี้ยงเดียร์ๆขี้ทั้งวันสร้างอ่ะลายเราจุ่มเตอองไงส่งพวกฝั่งเชโมตีอินทีนั่นเขียนดันแต่ค่ะมีที่คั่วค่ะคงไงเหมือนเทสีแล้วว่ามูทอกแต่ค่ะน้ำหมูมาเห็นตีไงตัวนั่นแต่ค่ะลายนั้นเราดัดคลิปเลยป่ะชั่วชั่วนินกันน้ำโจมบุลมินสวยตีร์เทียสาขมูมาลมินในตีระตินกันริมอ้อยเตะกันนี่ตินโฆษณาและกันทิลตีอารมณ์ช่างกลางเรียวันนี้ตีละชั่วชั่วอ่ะดังลำนั่นยังมีดังเตะแน่น่าอินเตะขึ้นฟักโดนชวนนินแหละอารมณ์ปุ๋ยเราจ้องกันไงฉันน้ำจะบัลเบิร์กันนี่ไม่ทายาอมาเราชั่วกันหลุดเวนอะไรกันวัชุตเราชั่วนินน้ำเราปุ๋ยแหละจังกลุ้งตักกันอยู่ชั่วชั่วขั้วระยะช่างกล้ากับสินะที่แหละเราขัดสติเตะละกันเราจะบัลฮะเจล่ะตุนหนัวกันเราจ้างกลางโชว์เลต้าตีฮีอีปมจ้างเงินละชาเปรินกระเหี้ย
1: อืมชาเล่เมย์ยังไงนมดับดับเล่เมย์อ๋ออัตโตเบระจวนเฮมินิทนี่ช่วงเวลินแล้วดูฮีทำเจ้าเทงยิ่งตีฮีกันจอดลูกเตียงเจ
0: ใครตัวร่างไงนะ
1: นี่แล้วดูฮีกันไงทักจากขบเมย์กันอับบิกเลี้ยวเลี้ยวเฮจูกันรีเควสเจงอ่ะอัตโตบนานเลี้ยขานนานแล้วดูมินันทำสักตาเจ
0: ให้ฮีพอลกิลตอกบาร์มารัมกะฮัดเลนะฮวลโงพุตารินเราปุ้ยเลนิชาอินิอาจูวางินให้ฮีกันพัวสักังเซมินตีเฮนี่กันอินจิไบรัวละมินชำสักันเนี่ยกันชำอะไรมิจเวเซมจิอาวินเนมินเนสันคุกเด้งพะเลมเลยกะปีเอราปุยเลียนน้ำมินเอสันคุกกะเด้งเตียงเอสันคุกเอสันคุกกะเด้งเตียงเออะตินี่มีจูเราเพียงโชกินเราอมปอนิเซนมิงอะทั้งเคราเรากะปีเราจูมิงเราปุ๋ยนะเห็นกอลกิลตอบแข็งอินกับหมูภาคแข็งอินแดงโชกตีนมินเราผัวสักขันเนี่ยรู้เอ็มักชาวบ้านเนี่ย
1: มวยเล่ไม่ตั้งว่าเอฟเฟกต์ไซเลวตั้งว่าเอฟเฟกต์โจทันสางอีที่อ้ำกันเดียจัดอินะหุ่นมินนมันปุ๋ยเทฟันกันลมเอ็มอะจัดอินไลฟ์กันเดเรคชั่นหุ่นเตะกันโปรแกรมง่ายสตูเตปุ๋ยนั้นเราโลกปุ๋ยนั่งไงนมเราติดกันง่ายค่ะกันไปเสบก็ตัวนั้นหุ่นมินรอนมันปุยตู้ค่ะหลังวันกันสอยตักอังคารหลังวันอัลเฟรดโจทันซังอ่ะอัลเฟรดไซเลวอันนี้อันนี้ฮีฟอกรีเสิร์ชเจอร์คัลเจอรัลพรีเซอร์วิชันนิสและฟอกมิวสิชันอันนี้ไม่ปากะเอ็กซ์โอดัสคอนซัลเทนซีฟาร์มอาคารในเยอรมันอันนี้ทินนอร์ทอีสต์โซนคัลเจอรัลเซ็นเตอร์อาคารในบอร์ดออฟดีเรคเตอร์สักหนึ่งเมมเบอร์อันนี้อ่ะมินิสทรีออฟคัลเจอร์มินิสทรีออฟคัลเจอร์หน่วยนี้ที่ข้ากันทันสอยนนเล่บอกกันนี่หุ่นชัดตักมินรอนในปุ้ยเทียอธิลจิตลาวจิตโตเต้ไงถ้าตัวเต้ตานะจังไก่ตัวตักเต้มินรอนสอยชัวสักอ่ะอันนั้นทอเล่เจ้นตัวราเต้ดูสักนะสังเบอร์กันหลานตักเมวเมวันนี้ตั้งวันอัลเฟรดจุงอ่ะทิ้งลุงตะกินลมทูกันสอยนนเล่
0: ลมไหม

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी एसएमएस की ओर। यहाँ एसएमएस आया है लदिन पुयो फल कोन वेंग लाई की ओर से। इन्होंने कहा है, आरजे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोंगा इतवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले के छान दे वेंग शंग शंग मी ते तान लदिन पुयो फल कोन वेंग लाई एफएम गाइस ए गाइ था गाइ सांग इम इम तुरन दिने ओले लदिन पुया लो लंगाइ थजे ला कन गाइ थाग ले तुर जोंग जोंग हि छान ते जोंग जोंग तान चान आरजे जोंग जोंग तान रन तिया केनी पन कन लोंगाइ ค่ะอ่ะจวนน้องมาตันการันตีเลดเวทุยแต่กินลงไงถ้าชุนสมเซลโดนเนี่ยอ๋อมาหุนียาฮาเปลิกตีเฮอุมานปุยดิลเป็นนาจธานลเอ็กดูลตกรันตีเนี่ยมาหุนีจานินจีดูกันเพลฟูเทเล่ไม่ตรอจวนดิไอฮียนินงอร์อ๋อนิจินานินคอมนะคะอังไงนมินรบุยเล่ไม่รันตีอาเอดรสเตรันดีลามาเซฮีนักินะกลาวสิลดอนเนียอ๋อจวนินESMS ที่เฮนมาหัวตันปกกลาวดาดอนเนียฮายาฮับยากลาย SMS จูเฮบีเอลซงทุกยอร์เซ่มวยเดียวคาลูเพลเซอร์โรลงไงทวีริงเนียรันเตียตีแต่กันไงคลักตันกันไงคลักเลตุรีบีเอลซงทุโอเคฉันจะฮงยากลีกีดกี่อารักลากีดคำสุดดรนี่บอดบอดสุดดรเฮียบสับเคลียเย่ระฮะจีน่าจีน่าบัดลาปูร์ฟิล์มค่ะอีกอร์สุดดรซากีด

ือนะไซกันง่ายถ้าตัวส่วนอินแล้วทัวร์มีนำเตะโอ้เฮียนินโอ้อาร์เจมิกิเพลย์เลยตุรกีตันเลี้ยวเลี้ยวรันเอ๊ะใครก็ว่าลมเวโออิมิงฮีเฮติเฮียนเอ็มีอัลลันดันตุ๊กตุ๊กเพียงก็เราสวยก็เราป้วงตุ๊กตุ๊กเมลทัวร์มีนำเตะที่เฮียนินกูดันบิ๊กเจหินในส่วนอินเฮกูดันบิ๊กเตะเละกูดันบิ๊กกาคานินอินดูเราดันแต่ข้าเราเนียงติดกับเราวะข้างเราสวยอยู่แล้วส่วนกันเราทักโดนิโอส่วนอินสุดฟัดทางอารมณ์ปุ่ยชีพอินอาร์เจมิกิอมเหลวตาลาติลาคาสังติคุปนสักโลเปลลาอาร์เจมามวยตานกลานิโอกระดูเอมันีรันทินิโอเลโอเลดูสังให้กันในบ็อกเซตโรส่วนฮิตเอนดรดัสโปเฮนินเฮลโลอาร์เจจีรันที How are you รันที I'm fine and thank you for tuning into our show โอ้ฮิตเอนดราค่ะส่วนอินลับฟักจัวลับปอร์นลังโลมัยอาร์เจเลเปลส่วนอินกันูลุงอิติเลงครบไม่อะมวยบ็อกซี่มวนี่ดูดลางรุ่นที่มวนี่ดูดลางเนี่ยมาเซ็งอินเฮียรุ่นลันนะเฮอรุ่นลันดานะเฮียนินกันเราทักงี้เห็นปมวนี่ดูดลางทิ้งกันเราทักกังส่วนเนี่ยทักข้างไงขจวนเราสวยอุล่ะอรุ่นลันดานะขจวนเราฝักจัวติขันอรุ่นลังเดียมาเราทักกันไงขจวนให้ตัดหน่วยอินนิ่งรุ่นสุดข้าจวนกันเราทักโดนนี่ทีนั้นนะอะไรตัวนั้นชวนไอ้ซีลสร้างรูระใจกันง่ายถ้าพูดง่ายดูไล่ติดหลังคันนี่โอ้ยพูดระชวนนี่นี่ละดูอินนนท์ทันเพลย์ตัวมินนท์เพลย์ตัวนี้ดูเอ็มเอ็มขากันเพลย์โดนอมเหลวตาละติเขาโอ้ยมาโรจูไอ้ซีลสร้างรูระใจดูไล่ที่ง่ายถ้าพูดแต่งโอ้